0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไม่ถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นดีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 0618

แล้วจ้าเจวาเลตี้ดิจิวกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังออนไลน์นะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเราปล่อยสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตกัน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการที่นี่ก็เยอะนะครับในช่วงเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงดิจิวนะครับบ่ายโมงถึง3ดิจิดาดาแล้วก็ดิจิวดแล้วก็ดิจินุ่มนะครับนี่ก็คือพังรายการบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้คนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับส่งใจไปเชียร์เนเน่รอยัลในการแข่งขันอเมริกาคอตทาเลนต์นะครับรอบชิงนะครับโอกาสจะเป็นแชมป์วันนี้ 80%

จนนะครับแล้วก็มีวงรับเชิญนั่นก็คือลิคกินพาร์คที่จะเข้ามาเล่นเพลงไม่แน่ใจว่าเน่เน่จะเข้ามาแจมไม้แต่เข้ามาแจมก็คือสุดของสุดนะครับส่งใจไปเชียร์นะครับหลากหลายช่องทางที่บางคนก็ได้ดูบางคนก็ได้ดูการถ่ายทอดสดบางคนก็ดูทางไหนอะไรประมาณนี้อันนี้ผมข่าวในต่อออยู่นะครับในของเพจอเมริกาก็ทาลินอยู่นะครับก็เน่เน่ยังไม่ขึ้นแต่เร็วๆนี้แหละจะได้คิวรอบ2เน่เน่รอยัลนะครับนายแน่มากเน่เน่นายทำได้แน่นอนจัดเพลงนี้ให้เน่เน่สักเพลงนะครับเน่เน่นายแน่มากส่งใจไปเชียร์เน่เน่ให้ได้แชมป์นะครับให้เธอได้แชมป์เด็กหน่อยมหัศจรรย์นะครับตอนนี้เน่เน่เป็นที่รักของคนทั่วโลกเป็นเด็กหน่อยที่แกงมากเล่นกีตาร์ร็อกนะครับทาง133ยูสเซอร์ส่งใจไปเชียร์เน่เน่รอยัลและก็คนทั่วโลกนะจ๊ะเอาไว้ได้แชมป์เน่เน่นายแน่มาก

คุณบอยขอเพลงใจให้ของกระบือนะครับทักทายด้วยบางซีพี่จักรพงษ์การบอกบอกกับฟังอยู่นะครับได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับหลังเพลงนี้ใจให้กระบือนะครับชื่อเพลงว่าควันหลงอินท่าก็เป็นเด็กชายนะครับไม่ใช่เป็นผู้หญิงนักร้องเพลงนี้ช่างข้าวกับบรรยากาศสายฝนโปรยปลายว่าเจ้าชาวยินยินกาแฟดำสักแก้วไหมครับฟังเพลงและมีความสุขผ่อนคลายเริ่มต้นกับทำงานกันแล้วทำงานไปด้วยฟังไปด้วยขอบคุณครับเปิดกันยาวยาวบ้านไม้เรดิโอนะครับออนไลน์

แล้วนะครับเธอได้ใส่ชุดสีแดงสวยเลยได้บรรเลงกีตาร์จบไปแล้วครับเมลบีบอกว่าเธอสุดยอดมากตอนนี้กรรมการกำลังพูดถึงเนเน่อยู่นะครับ

0: บอกว่าเธอคือป้องขนเธอคือร็อกสาวหน่อยของโลกเบอร์หนึ่งที่บอกได้เลยว่าสุดยอดมาก
1: ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยฉันน่ะจะต้องเป็นหมอให้ได้ฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือคนเยอะๆแต่ที่สำคัญนะฉันน่ะจะได
0: ้คนดังอ้อเสียงดังแบบโอ้โหท่านผู้ฟังครับสุดของสุดเลยวันนี้เน่ๆนะครับจุดเธอก็สวย

รอบชิงชนะเลิศนะครับผมบอกได้ว่าอีกหนึ่งที่ต้องมาแรงนั่นก็คือหนุ่มจีโน่จีโน่นี่มาแรงมากแต่ความแรงเนี่ยยังสู้เน่ไม่ได้นะครับ

0: ยครับ
1: รอเครื่องบินแป๊บ
0: มีกี้ก็ไม่บินนะ
1: บินตังค์ตอนนี้
2: อ่ะ1 2 3 4

0: เสียงไปทั่ว
1: เฟลคาช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปฮาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
3: สนามบินหาดใหญ่
1: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น.

ได้ชื่อเพลงที่เนเน่โลโยเล่นเมื่อสักครู่นะครับอเมริกาก็ทาเล่นนะครับชื่อวงสไตร์เมื่อ17ปีที่แล้วเขาได้ลง YouTube นะครับยอดใน YouTube 854ล้านเชื่อครับตอนเดียวน่าจะเกือบๆถึง900ล้านแล้วนะครับเพลงที่เนเน่เล่นชื่อว่าSeven Nation Army อยากฟังไหมครับต้นฉบับ Seven Nation Army วงสไตล์เป็นเพลงที่เน่ๆเล่นรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ฮาวีบอกว่าสุดยอดมากเราไปฟังดูนะ The White Style Seven Nation Army Let's go

โอ้โหเพลงนี้ผมเอามาทำ EDM เดี๋ยวผมไม่ฟัง EDM ที่ผมเล่นประจำเพลงนี้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง

ร่งชอบเพื่อนเพื่อเนี่ยนะครับเซเว่นเนชั่นอาร์มี่วงวัสไตรนะครับเวลาผมมิกเนี่ยผมหยอกเพลงนี้มาเล่นในช่วงของเพลงเก่านะครับซึ่งเป็นเพลงที่ผมขัดไว้เปิดเลยนะเพลงนี้นะครับไปฟังเพลงแดนที่ผมเคยเล่นอยู่เวลาโชว์เครื่องเสียงหรือว่าเล่นเพลงเก่านะครับเพราะว่าอีกเวลามีช่วงที่ผมเล่นเพลงเก่าเอามาทําไมเนี่ยก็จะเล่นพวกแนวนี้แหละพวกแนวแนวเก่าเก่าเอามาทําไมแต่เป็นแนวแดนนะครับแต่ผมมีหลายเวอร์ชันเนี่ยผมไปหาดูก่อนผมมีเยอะมากเพลงเนี้ยผมมีเยอะ Seven Nation Army ผมมีหลายเวอร์ชัน

แต่นี่เป็นเวอร์ชันแดนดีผมค่อนข้างจับเบิร์ดบ่อยนะครับแต่เวลาโชว์เวลาเบิร์ดก็ไม่ค่อยจบเพลงมันยาวจะพอขึ้นหัวห้องก็ไล่ห้องเลย

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say
1: yes Nado morugeNV Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NV Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มาให้ถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

อาจารย์วาไรตี้ชั่วโมงที่2นะครับ10นาฬิกากับอีก30นาทีทักทายท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับชั่วโมงที่2ทางรอย77ยูสเซอร์ฟังกันด้วยนะครับน้ําหอมดีเจอุดหอมติดทนนานแขวนในหลอดกัวลา50เดี๋ยวมีรอบส่งที่11นะครับถ้าทานสังก็รอบวันนี้ได้รับของต่อเช้าสั่ง4ขวด200ส่งฟรีถ้าไม่ถึง200สั่งก็คิดการส่ง20นะครับรับประกาศแขวนในหลอดกัวลา50ชีตัวกุ้งอร่อยอาซิบนะครับกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายหอมติดทนนานต้องหน้าม้อมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ้าลายนะครับ0945285636 0945285636น้องหนึ่งบ่าวสวัสดีจ้าพี่วุฒินี่ทางออนไลน์นะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับไปดูข่าวนี่นี่อยู่นะครับนิทาได้ขึ้นกับลิกินพาร์คตัวเดียวนี่สุดยอดเลยนะครับรอบโชว์มีใครบ้างนี่คุณบุญฤทธิ์บอกกับพี่อุไรยันตัวโอเคนะครับ

านใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาไงวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาเลโอนา

เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อนะครับนี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชัยคนสองได้ชื่อเพลงเวรกรรมนะครับฟังผู้ให้การสนับสนุนทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวจบเพลงบาวีแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามานะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้สัก 2-3 เพลงถึงมาเข้ารายการนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งออกกันไปไหนนะออกอะไรก็เข้ามาแล้วครับบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทาง

0: ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
1: ถูกมั้ยไปถึง
0: ต้องหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 คาช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปฮาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
3: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:061-895-5970 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954
0: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: าจารย์วาเลนตี้ชั่วโมงที่3เพลงไหมนะครับทำไมต้องเป็นเราแอลกอฮอล์กับเฟชลิงนะครับผ่านพ้นกันไปครับ
1: อีกสักกี่คนต้องเจอคนหลอกลวง
0: อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับเดลต้าชาวก็ได้ลวนว่าใครเป็นแชมป์เพราะว่ามีเวลาโหวตอีก7ชั่วโมงนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็รู้สึกว่าเขาโหวตได้ด้วยนี่มีหลายช่องทางผมแชร์ของพี่บ่าวเขาที่ลานานไทยเขาเก่งมากเขากล้าไปชมแล้วก็ผมแชร์ลง Facebook แล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีการโชว์อีก1วันนะครับพรุ่งนี้ลิกินพาร์คถือว่าวงล็อกของแนวหน้าแต่นักร้องนำเนี่ยวนาวงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับจะมาดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่อเช้าใครจะมาเล่นรวมกับลิงคินพาร์คนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้หนองเน่ๆเข้ามาแจมถือว่าสุดยอดเลยนะครับเขาขาดการไว้ว่า10คนที่เข้ารอบฟอร์เตอร์ไฟนอลเนี่ยนะครับที่ติด1ใน3ก็มีดังนี้เขาฟันธงไว้แล้วนะครับอันดับ1หนองเน่ๆนะครับเน่ๆนี่เก่งมากนะครับแต่ผมไม่อันดับ5เลยอันดับ1หนองเน่ๆนะครับอันดับ2นี่จะเป็นรอยัลเลเซอร์คล้ายๆกันนะครับรอยัลเหมือนกันแต่เป็นแบบโชว์เลเซอร์นะครับนี่เขาไปโชว์ที่ลาสเวกัสเขาได้เบียร์โชว์อาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอีก1คนนะครับยูนิทรีที่เต้นโคกับหุ่นยนต์ AI นะครับเนี่ย1ใน3นี่เขาบอกว่าโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็อยู่ใน3คนนี้ส่วนวันนี้จีโน่โปรเกอร์ก็ควันใจแม่บ้านแล้วควันใจเจ้าทิ้นวันนี้ทำได้ไม่เท่าดีทักเท่าไรก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เล่นคู่กับสุนักนะครับนี่ก็แก่งนะครับเอาเป็นว่า1ใน3นะครับมีหนองเน่เน่โรยัลนะครับมีโรยัลเลเซอร์นะครับโรยัลเลเซอร์แล้วก็ยูนิทรีก็ที่เต้นกับหุ่นยนต์ AI นี่3คนเนี่ยเขาบอกว่าที่จะแข่งกันโวดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีเนเน่โรยัลมีโรยัลเลเซอร์มียูนิทรีที่เต้นขัวหุ่นยนต์เนี่ย3คนเนี้ยที่จะใครเป็นผู้ชนะนะครับส่วนอีก7คนที่เหลือก็ทำได้ดีแล้วทีเดียวครับวันนี้ผ่านผ่อนกันไป10โชว์เรียบร้อยมาแล้วนะครับเหลือแต่โวด7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนเช้าเพอร์ฟอร์แมนซ์จะได้ลุ้นกันว่าเน่จะมาเล่นคู่กับลิกินพาร์คมากมายถือว่าเป็นวงที่หลายๆคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักแต่ผมเนี่ยรู้จักนะครับนี่ชอบมากลิกินพาร์คตั้งแต่เพลง What I Done เพลงนำประมาณนี้ไปฟังไหมนำเวอร์ชันเด่นที่ผมเปิดอยู่ตลอดลิกินพาร์คตอนเช้าล่อลุ่นไฮเน่เน่มาเล่นคู่กับลิกินพาร์คถือว่าสุดของสุดเพราะว่าในบรรดาที่คนแข่งคาร์ลอบ10คนสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่มีใครเล่นกีตาร์เป็นที่จะมารวมเฟชลิงกับลิกินพาร์คได้วงระดับโลกเสียดายอ่ะนักร้องนำเขาเสียชีวิตไปตั้งนานแล้ว

อนเช้าเลยเลยกินปักมานะครับผมชอบมากินปักเมื่อก่อนคือว่าจำได้ว่าที่ลาสเวกัสที่ไปเล่นในสนามฟุตบอลตอนนั้นโอ้โหเชสเตอร์เบนนิงตันนี่สุดยอดมากนักร้องนำนะครับแต่เสียดายครับนะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับก็เชสเตอร์เขาได้เสียชีวิตด้วยวัย41ปีนะครับมีทามี่ตอนนี้ก็คือเป็นวงล็อกแล้วก็เอาอัลเทอร์เนทีฟข้ามาผสมผสานในลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมชอบที่สุดเลยเมื่อก่อนแต่ฟังเพลงเป็นเนี่ยแนวอัลเทอร์เนทีฟแนวล็อกนะที่เอามาผสมผสานกันนะครับลิงคินพาร์คถือว่าเป็นวงที่มาแรงมากยุคนั้นนะครับแต่เสียดายนักร้องนำนะครับเชสเตอร์เขามาเสียชีวิตด้วยวัย41ปีโดยละลายลูกที่มาลุ่มราวในนักร้องนำทันนี้นะครับโดยสมัยวัยเด็กด้วยแล้วก็เชสเตอร์เนี่ยเขาเป็นซึมเศร้านะครับเสียดายมากผมนี่ชอบมากหลากหลายบทเพลงเพลงนำก็ชอบ What I Don ก็ชอบนี่ที่เล่นนี่นำนะฮะแต่เอามาทำเวอร์ชันแดนซ์ไปฟังไหม What I Don เพลงนี้เลยนี่ตอนนั้นนี่เสียใจเลยนะตอนนักร้องนำเสียชีวิตอะเชสเตอร์เนี่ยเขาห้าใครมาแทนไม่ได้หรอก

แล้วน้อพี่แจ็คบอกว่าไฟดับไฟดับฝนตกครับไฟดับอ่ะขอบคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนทานตลอดไม่ปิดสถานี

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติตันเราฟังนะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงบนโทรศัพท์มือถือครับฝากบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับที่นี่มีเพลงฟัง24ชั่วโมงไปที่ Google โทรศัพท์ของเรานะครับพิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยในส่วนของวัยชาว 9:00 น. ถึงเที่ยงวันนี้เวลาหมดนะครับถึงกันเดี๋ยวเราเจอกันช่วงบ่ายบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นนะครับทางการทิพย์การอยู่ศูนย์การ 12.25 วันนี้ดีเจอุดไปก่อนนะครับในช่วงหน้าเจอกับดีเจดาด้าไปแล้วสวัสดีจ้า

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: มองหาบอนไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ขาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
4: งาน
1: ล
4: ม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974 ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเพชรสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้
5: ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรดเ
6: อลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอปพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093-478-8118

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
3: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
0: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแอร์จีนายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาด้านะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามสองชั่วโมงต่อเนื่องฟังเพลงดนตรีด้วยกันแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆที่พร้อมมอบให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะ
1: ค่ะ

องฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990 8822 4ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างมาฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ประกาศแจ้งเตือนเอาไว้ว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะมาดูนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านเรามีฝนฟ้าประมาณ 40% นะคะก็พกพาร่มติดตัวไปด้วยก็แล้วกันนะคะไปไหนมาไหนกันไว้ก่อนค่ะเจอแดดกันแดดเจอฝนกันฝนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราณที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะ

0: ีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971927

0: แม้จะในวันนี้คุณยังคงต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่แล้วก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนสมัยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยคุณจะประหยัดแรงประหยัดเงินและก็ประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลาในการไปซื้อน้ำแบกน้ำกันอีกแล้วค่ะคุณสามารถที่จะเลือกนะคะเครื่องกรองน้ำโคเวที่มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติค่ะไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นด้วยไม่ต้องเสียปลั๊กน้ำร้อนด้วยสะดวกมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้จ่ายแค่99บาทก็พร้อมติดตั้งแล้วค่ะมีการบริการหลังการขายทั้งล้างแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไงสนใจรุ่นไหนก็จ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ
1: 22ค่ะ

ครับคะถ้าเกิดว่าคุณมองหาที่พักแบบเงียบๆบรรยากาศดีๆแนะนำเลยค่ะกับบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นสุดๆติดกับลำธารเลยค่ะห้องพักก็แยกส่วนตัวทุกหลังเลยนะคะมีที่จอดรถให้เรียบร้อยจะค้างคืนก็แค่500หรือจะมาแบบชั่วคราว250 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่0615164545

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ
3: ้
4: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกรดน้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีมีคุณภาพอย่างโคเวนะคะไม่ว่าคุณต้องการสินค้าชิ้นไหนของโคเวช่วงนี้เราให้คุณซับกันในราคาเพียง99บาทเท่านั้นนะคะทุกชิ้นนะคะจ่ายแค่ชิ้นละ99บาทก็พร้อมที่จะไปติดตั้งให้ฟรีและก็บริการหลังการขายรับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆกันมาหรือว่าให้ดาด้าไปแนะนำให้ได้เลยนะคะยินดีดูแลกันค่ะ0971922955ค่ะหลายท่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วบอกว่าอุ้ยญาติอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ติดตั้งบ้างเลยเพราะว่าใช้แล้วมันดีจริงแล้วก็มันเซฟเงินมากๆเลยจากเดิมทีที่ซื้อน้ำขวดน้ำถังอยู่เนี่ยโอ้โหนะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็ทำขยะเรียกว่าสร้างขยะสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอีกนะคะวันนี้พอเปลี่ยนมาใช้โคเวนี่บอกเลยว่าชุดง่ายขึ้นเยอะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็เลยนึกถึงญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยดาด้าจัดการให้ไหมจัดการได้หมดเลยค่ะญาติของคุณจะอยู่จังหวัดไหนนะคะดูแลทั่วประเทศค่ะ0971922955

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะได้ห้องพักสบายๆนะคะในสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาจัดตัวกันที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนกันสบายมีสวนญี่ปุ่นมีห้องพักใช้เสื่อทาทามิฟูกแบบญี่ปุ่นแท้ค่ะแล้วก็มีชุดยูกะตะให้คุณได้ใส่ด้วยนะใครที่บอกว่าอยากจะแช่ออนเซ็นแล้วก็มีให้ด้วยค่ะภายในห้องแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีนะคะเครื่องดื่มมีฟองให้ฟรีนะแล้วก็มีมินิบาร์นะคะขนมหวานจัดไปเลยค่ะด้านล่างก็มีโฮชิคาเฟ่นะคะเป็นมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีค่ะเบเกอรี่โฮมเมดที่นี่อร่อยมากมาค่ะคาเฟ่ชื่อดังเรื่องมัทฉะและกาแฟแท้ๆต้องยกให้โฮชิคาเฟ่ตั้งอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีเกเดนส์พลาซ่าและก็ตลาดกิมหยงค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลมาโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความถึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

าถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาของกลิ่นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณจะปล่อยให้กลิ่นที่เหม็นฟุ้งนะคะคือคนที่อยู่ในเนี่ยอาจจะรู้สึกชินกับกลิ่นก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรมากมายแต่ถ้าคนนอกเขาผ่านไปผ่านมาแล้วก็มันจะเจอกับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้ำยางกลิ่นมูลสัตว์เอ่ยหรือว่าจะเป็นกลิ่นขี้ยางกลิ่นต่างๆสารพัดกลิ่นนะคะที่มันก่อให้เกิดมลภาวะที่เรียกว่ามลภาวะทางกลิ่นส่งผลต่อสุขภาพของคนด้วยวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นกันได้นะคะด้วยจุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสค่ะนี่คือ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นราน้ำใสที่ช่วยดับกลิ่นทั้งมูลสัตว์เอ่ยมูลสัตว์ทุกชนิดนะคะดับกลิ่นขี้ยางนะคะของเราเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะดนตัวสัตว์ได้ใช้ง่ายนะคะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1ต่อ100ก็สามารถใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดล้างในพื้นที่เหล่านั้นได้เลยจากที่มีมูลสัตว์นะคะก็จัดการได้ด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นนี่แหละค่ะนะหลากหลายนะคะอย่างลานยางหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดซื้อไปใช้เลยบอกว่าโอ้โหดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวนะคะกับ EM ตราน้ำใสค่ะมาค่ะติดต่อสอบถามกันได้ที่0988224ตอง2 0988224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย 097-1922

อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะจาก 3BB ค่ะติดต่อกันมาที่1530ได้เลยค่ะเน็ตดีเร็วแรงได้ดั่งใจที่คุณจะสามารถเลือกกันได้เลยนะคะกับแพ็คเกจที่เราจะให้อย่างช่วงนี้นี่จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามกันมาได้ที่1530ค่ะสำหรับใครที่อยากจะลงสื่อโฆษณาหรือว่าจะอยากได้สินค้าโคเอบอกดาดามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดาดาจะดูแลให้0971922955ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒินะคะส่วนเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะดาวติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะดาว
4: ถ้าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคย
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มเกน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือยึดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อ ยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
0: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

อันยาวาเลตี้ดีเจอุดก้อนและยันตัวนะครับทางการสิบการจุดศูนย์หาใจนาทีนายเลดิโอเลยก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการที่สองจุดสองงาจารุลักขณานะครับพื้นที่นาทวีคลองไอโค้งจันนาและก็ฟังเพลงบนโทรศัพท์มือถือนะครับฟังเพลงออนไลน์ไอโฟนไอแพดแท็บเล็ตไดมอนด์โน้ตบุ๊กคอมไปที่ Google พิมพ์บันไม้เรดิโอได้เลยนะครับพร้อมเชื่อมโยงสัญญาณเลยวันนี้นะครับทาง 99.0 หัดย้ายตักได้ตามผู้ฟังเพลงแรกนะครับศิลปินอินท่าเพลงที่มีชื่อว่าควันลงลงเฟซบางมุดวันนี้ผมลงของภูริแคมป์นะครับนั่งแคมป์นั่งแคมป์บอยอิมเมจินที่ถ้าใครชื่นชอบก็เจอกันนะครับ2ตุลาที่ปัดทะลุงบัตรราคาไม่แพงมีศิลปินมาหลายคนเลยนะครับครับเบลวอดไอเน่กันด้วยนะหลากหลายช่องทางตอนนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงที่เขาจะปิดวอดนะครับตัวเต็งครับตัวเต็งที่จะมาสู้กับเน่ก็มี1 2 3นะครับมีอีก2การโชว์ที่มาสู้กับเน่นะครับนั่นก็คือ Royal Laser ที่เป็นหุ้นไม่ใช่สินะครับที่เป็นคนเป็นแสงเลเซอร์แต่งกันนั้นก็สุดยอดมากวันนี้โชว์ก็อลังการแล้วก็ยูนิตรีนะครับที่เล่นโชว์กับหุ่นยนต์ AI นะครับนี่แหละเขาบอกว่าสองคนนี้จะมาสู้กันแน่ๆฟัดกันแน่นอนนะครับโดยพ้นวอดวันนี้รอบสุดท้ายก็แน่ๆได้เล่นเพลง Seven Nation Army นะครับซึ่งเป็นเพลงถ้าจำไม่ผิดเพลงนี้เมื่อก่อนเป็นเพลงที่อิตาลีได้แชมป์ปีสองพันนกที่มันลงว่าตึงตึงตึงตึงตึงตึงเออผมเคยเพลงนี้ผมเอาไปทำ EDM เพลงเก่าเอามาทำไหมนะครับเปิดบอยเพลงนี้เวลาผมเล่นเพลงเก่านะครับเวลาโชว์เครื่องเสียงไม่นึกว่าเน่จะเอามาเล่นในรอบชิงนะครับซึ่งเพลงนี้ยอดวิวใน YouTube ตอนนี้อยู่ที่468ล้านเมื่อ17ปีที่แล้วที่เขาลง YouTube นะวงดังมากวงล็อกจาก

ลงเฟซบางมุดเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ได้ข้ามาแล้วตัวข้อเพลงพี่เคกวนเนียงนะครับนี่ข้อเพลงมาแกลบนะครับก็ต่อเช้าปนกิจนะครับสำหรับป่าของพี่เคไหว้ศพอยู่ที่วัดโขงนะครับ

ท่าแมชชีนเข้าไปดูออนไลน์ก็อยู่กัน189เกือบ190นะครับก็จะวิ่งมาเนี่ยบางทีก็200บางทีก็180 190ถึงแต่เดี๋ยวถึงเวลาเด้นหรืองานกันแล้วก็บางคนก็ไปฟังในรถต่อนะครับตอนนี้ฟังที่ท่าม่านนะครับเชื่อมต่อกับเพลย์เชื่อมต่อบลูทูธฟัง 99.0 ขอบคุณครับท่านเปิดตั้งยาวๆเลย 99ของเรานะครับระบบเสียง Optimus Brasipec ซ่าช่วงเที่ยงต้นไปนะครับนี่ระบบเสียงคมชัดลึกทำให้ชินนะเวลามันไม่รอจะบอกหลักจะกอดใครหรือจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องรีบทำนะครับบางครั้งมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายว่าอุบัติเหตุมันอยู่กับรอบตัวเราอยู่ตลอดนะครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตอนไหนยกตัวอย่างว่าเอาผมก็เลยกันนะครับผมพอจะรายการปั๊บเนี่ยผมจะออกกำลังกายออกกำลังกายก็คือจะเล่นแบบปั่นจักรยานเนี่ยเป็นที่ออกกำลังกายใช่ไหมล่ะปั่นจักรยานแล้วก็ที่ยกแขนอ่ะถึงเรายกแบบน้ำหนักตัวเองกันยกแบบน้ำหนักตัวเองกันแต่เราหัดแขนข่าวห้าตัวนครับถึงมันจะดึงตัวเราขึ้นมาธรรมดาผมเล่นประมาณสักผมเล่นได้ไม่อยู่นะผมเล่นประมาณ15นาทีไม่ใช่สิเล่นยกได้ประมาณสัก15ครั้งอะไรประมาณนี้หลอกไม่อยู่หรอกผมนักตัวเราถึงเราต้องเอาแขนยกตัวเราขึ้นมาแต่วันนั้นเนี่ยผมแข่งกับร้านผมเนี่ยมันคือเด็กๆกันนะเด็กแรงมันเยอะมันน้ำหนักมันเยอะกันแหละมันเฉอซิงนายมันเฉอซิงนายมันทำได้40ครั้งมันหนักไปเนี่ยทำได้40ครั้งไอ้เราอะทำได้วันละ15ครั้ง10ครั้งมันก็ครบเลยแต่วันนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเป็นแบบอย่างไอ้ร้านให้ได้ผมต้องทำให้ได้ผมทำไป41ครั้งโดยที่ว่าโดยเดียวผมเนี่ยก็คือยกทำตาไม่รอแต่เกรงตัวเพื่อเกรงจนว่าแบบเกรงก็ต้องได้สัก41ครั้งสรุปผมได้41ครั้งก็ชนะร้านไปนะครับพอหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าผมมึนๆผมเจ็บเบ้าตาอะไรประมาณนี้อาบน้ำปั๊บกินข้าวก็แต่มึนๆเจ็บเบ้าตาเลยมันแต่ไม่ได้สังเกตเลยนะอาบน้ำก็ยังไม่มีอะไรนะครับตื่นอีกวันนึงตื่นมาลุงอีกวันนึงผมก็จะได้การทำปกติแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ได้คือผมอยู่บ้านอ่ะผมก็บางทีผมอาบน้ำตอนเย็นอยู่แล้วตื่นมาก็อาบน้ำตอนเย็นนะครับจะได้การเสร็จก็อาบน้ำเลยทิ้งวันนั้นเนี่ยผมก็อาบน้ำในช่วงเย็นทีเดียวเลยอ่ะอาการเย็นๆมังอะไรเถอะนะอาบตอนเย็นนี่ผมว่าอีผมเป็นอะไรวะเมื่อวานผมเจ็บเบ้าตาจังพอผมมาเล่นเนี่ยจกผมตกใจตัวเองเลยนั่นแหละพึ่งไปอาบน้ำได้ยินว่าจริงๆอ่ะถ้าจะไปอาบตอนเที่ยงอ่ะก็เห็นแล้วแต่ผมไปอาบช่วงจะรายการเสร็จดีฮอกผมเลยอาบน้ำก็ว่าวันนี้ไม่ออกกำลังกายเลยพอเมื่อวานมันเหนื่อยมากมันออกกำลังกายเหนื่อยก็เลยหยุดพักผมว่าตาผมเป็นอะไรเนี่ยตาผมแดงเลยแดงเหมือนคนแบบโดนจกอ่ะที่เบ้าตาอะไรประมาณเนี้ยแบบมันเคยเห็นแบบเวลาตามันจำเลือดไหมแบบนั้นเลยสุดท้ายเลือดฝอยในตาผมเนี่ยในตาขาวแตกช่องจุดผมมันนึกว่ามาจากไส้ที่ผมออกกำลังกายในนอนแล้วก็ผมเกร็งไงผมเกร็งกันจนว่าแบบที่ผมกล้าไปหาข้อมูลกล้าไปถามอีกไอ้กล้าไปหาข้อมูลก็บอกว่าช่วงดีว่าเราเกร็งช่วงเนี้ยเราออกกำลังกายเนี่ยความดันเนี่ยมันบางทีเราเกร็งมากที่เลือดมันซูบชีดที่มันเป็นซูบชีดในเครือในตาฝอยของเราในตาขาวอะมันเป็นเส้นเลือดฝอยบางคนเส้นเลือดฝอยในข้อแตกขึ้นมาเวลาคากเสลดอะไรประมาณเนี่ยคากแรงๆหรือว่าไอบางทีก็เส้นเลือดฝอยแตกบางคนไอจ๋ามันจะด่าแบบตาแดงเส้นเลือดฝอยแตกแต่ผมเนี่ยเมื่อที่บอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผมไม่นึกว่าเนี่ยก็หายแล้วก็ยังชัวร์แล้วไปหาหมอที่หมอว่าไม่มียาหายาโยตามาเฉยๆเขาบอกว่าไม่มียาเดี๋ยวมันหายเองมันเป็นเส้นเลือดฝอยในตาขาวแตกนะครับผมก็ตกใจอ่ะมันแดงอยู่สองจุดแดงแหว่งอ่ะแดงแบบมันเป็นเลือดแต่ก็พยายามว่ายายโดนลุ่มยายโดนอะไรเย็นเย็นข้าวตาเดี๋ยวเลือดมันจะแห้งแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับก็สามสี่วันเนี่ยผมก็อาการดีขึ้นแล้วไม่นึกเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เราเกร็งเยอะถึงออกกำลังกายหักหัวมากเกินไปอ่ะหักหัวมันจะด่าแบบ
ร่างกายนี่มันหลับไม่ไหวพอผมไม่ค่อยออกออก10ครั้ง20ครั้งนี่หยอกตั้ง41ครั้งก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยหมดแรงเอ๊ะใจไว้ใส่นะว่าจะออกในช่วงที่ผมนอนกลางคืนแน่นอนเลยนะครับเนี่ยมันไม่แน่นอนน่ะชีวิตคนเรานะครับทั้งๆเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าดูแลร่างกายนะเถอะนะผมเป็นคนที่ว่าเอาเป็นว่าแบบบ่บางอ่ะผมทำนู่นทำนี่ปั๊บนึงไอ้แล้วที่เสี่ยงกับร่างกายที่ทำให้ร่างกายเป็นเลือดไปแล้วเนี่ยทำนู่นทำนี่ผมไม่ทำเลยถ้ามันเสี่ยงกับร่างกายของเราเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากเรื่องนี้นะครับบางทีไม่อยากให้มันเป็นแผลผมเป็นแผลที่มันหายชาเพราะผมเป็นคนเดือดเวลาเป็นเคยโดนประตูนี่ที่ลังซนอ่ะโอ้โหกว่าจะหายนี่นานนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าเหนือมันขยับไปมันเหนือมันยืดหยุ่นอ่ะทำไมแผลมันสมานอยากก็เลยว่าดูแลตัวเองตลอดนะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ได้บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่ายวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

บโบไม่ละสักทีแต่ถ้าร่วมภาษีหัวใจต่างจังหวัดเนี่ยก่อนหน้าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ40นะพี่น้องนะเพราะว่านี่เดี๋ยวผมไปเช็คราคาน้ำมันวันนี้ให้นะครับแก๊สโซอีแปนานะครับอีแปนาอยู่ที่ 30.88 สตางค์นะครับต่อลิตรแก๊สโซอี10 34.94 แก๊สโซ91นะครับ3957แก๊สโซ95 3994นะครับเบนซิน95 48.93 นะครับนี่ก็ยังไม่รวมภาษีนะหัวใจแต่ละต่างจังหวัดนะนะครับเหมือนบ้านเราก็คงมาบวกกันนิดหน่อยนะครับภาษีหัวใจก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ประมาณนี้40นิดๆ นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่ราคาน้ํามันนะครับเดี๋ยวได้ชื่อระยะตัวครับไปดูราชื่อระยะตัวโฆษณากันก่อนโฆษณากันยาวแล้วเพราะว่าผมไม่ฟังเพลงยาวเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอครับจะเป็นสาขา3ชัยสาขาสีบัวนะสาขาเฉียงโรงพยาบาลนะเยสสาขาเฉียงโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านหม้อแบตเตอรี่ Anymax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ร้านที่ขายแบตเตอรี่นะครับ Anymax ชื่อนี้การันตีความทนแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแบตหนามแบตแห้ง Anymax นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือเลยนะครับมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้วกรถสิบล้อวัวหลากลางน้ำก็แรงน้ำยาสลายครับน้ำยาโฟมยอดเลี้ยนได้เลยนะครับไฟติ้ง88คาร์วอนอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบองเครื่องหยอกสูงรถเตี้ยนะครับอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งถนนซ้ายตาถอนโจกมอน้ำคำซีเบาะแม็กยางโดยเฉพาะทำทุ่งลมซ้ายกระบะซ้ายแต่งซิ่งนะครับถนนซ้ายตาถอนอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งรายชื่อและอันตัวนะครับปิจักกับพงการบ่วันนี้ฟังทางออนไลน์ด้วยช่วงจ่าไฟดับเป็นว่าฟังกับพันโทรศัพท์มือถือช่างหนุ่ยกระจอกอลุ่มหลอดคุดแก้วเจริญพงนี่พี่พงทักทายด้วยนะครับโกตุแอบ้านบอกว่าคิดถึงนะได้เลยโกตุแอเย็นไหมเย็นนะโอเคแอบ้านคนที่ละหยุดนะครับพี่พันคุณเจอซักหลังกระต้อมกุ๊กเมย์กินร้อยเลยอาการเย็นๆหลังกระต้อมกุ๊กเมย์จากใจในหัวคุณราเชนกี้ไซตืดอยู่หลูกควรไหนวะนี่คุณไปทูลนะครับบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์ในงานตัวครับตัดผมอยู่ฟังแต่วิทยุมั่งออนไลน์มั่งนะครับฟังได้ยาวๆเลยฟังทางวิทยุฟังทางออนไลน์ขอบคุณบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์ลำเลิศอยู่แต่แถวบางแฟบแดงไม่ได้ไปตัดผมเลยบังหมัดเออคิดถึงนะคิดถึงบังมัดเสมอเดี๋ยวต้องไปตัดแหละนะครับคุณพงศักดิ์รายงานตัวจ้าคุณนภาพันธ์บอกอะไรอันตัวนะคะช่างนวดอยู่ในช่างนวดคุณชัยอัญจาริยาช่างก้อยช่างเจมช่างเจมาดใหญ่ช่างก้อยเซอร์วิสช่างกังนี่ช่างกังนี้อยากดูเรื่องเพื่อนยังไม่มาที่วันนี้มาสองช่างหรอกนะครับอ๋อมีสามช่างไอช่างหนุ่ยกันเลยเดี๋ยวมาสามช่างเลยปานุกอนุสรคุณอาลีรัตน์นะครับนี่ที่ทานข้ามารายงานตัวได้ชั่วโมงหน้าเพลงแดนนะครับตอชาเรามารอรุ่นกันว่านะว่าเน่ๆจะได้เล่นคืนเล่นเป็นหลับเชื่อในกับลิกินพังไหมเพราะว่าตอชาลิกินพักนะครับก็ทาเล่นนั่นแหละอเมริกาเนี่ยเขาจะเชิญหลังจากที่กตชาเป็นนัดประกาศว่าใครที่ได้ชนะเลิศแล้วก็ผมคิดว่าคือว่าถ้าว่างมากการตลาดเนี่ยท่านคิดดูว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเน่เป็นแชมป์เนี่ยเน่จะได้ห้ากินยาวเอาเน่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้เอาเน่เอาไปขายตรงไหนจับเส้นสัญญาเอาไปเล่นตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็เป็นการโชว์จะเป็นส่วนใหญ่ให้ท่านยกตัวอย่างเป็นนี่ว่าถ้าเน่ได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยโอกาสที่จะเล่นที่ลาสเวกัสเนี่ยหรือว่าเล่นตามเมืองดีทรอยต์เล่นตามเมืองต่างๆของสหรัฐเนี่ยเป็นไปได้สูงเพราะว่าเขาจับเส้นคือว่าใครที่ค่ารอบเนี่ยเส้นสัญญากับก็ทาเล่นมดนะครับเหมือนยกตัวอย่างว่าหนุ่มติดแต่นหุ่นยนต์เนี่ยก็ถ้าได้ไปเนี่ยมันก็เอาไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้คอนเสิร์ตมาเล่นได้ยาวนะครับน้องเขาที่เล่นกับม้าที่เล่นกับม้าก็ไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับเจ้าทิ้นจีโน่
จีโน่โบรกเกอร์ที่เป็นนักพยากรณ์แข็งแล้วนี่ก็ได้ระยะหนึ่งถ้าไปเปิดทำการแสดงนะนะครับหรือจะเป็นแบบแสงเลเซอร์รอยัลเลเซอร์ก็ไปเปิดคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ไปเปิดโชว์ได้นะครับกลุ่มน้องเขาที่ว่าเสียงดี14ปีชาวอเมริกันที่ว่าได้โกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะครับนักร้องเสียงทรงพลังเนี่ยนะครับไรโนเวลเนี่ยโนลีประมาณนี้นะครับก็เขาก็อนาคตไกลนะ14ปีแต่จุดขายยังไม่มีนะครับนุ่มจีนที่เป็นนักมายากลชาวเกาหลีใต้ตัวที่นักมายากลชาวเกาหลีใต้ที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ด้วยก็เอาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วก็น้องก็ที่เล่นเชือกโฮยอ้นเชือกเมลบีโฮยอ้นเชือกก็เอาไปโชว์ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างว่าเนี่ย10คนนี้ถ้าเปิดทําการแสดงค่ายบัตรเนี่ยได้ระดับนึงแต่ถ้าได้เนนี่ก็คือเนนี่เล่นได้หมดเปิดคอนเสิร์ตให้เธอเล่นเดียวก็ได้ก็ตอนเนี้ยคนทั่วโลกคลั่งเนนี่มากนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าได้เนนี่นะครับการตลาดไปอีกยาวไกลนะครับเนนี่ก็ได้เป็นรายได้เป็นกอกเป็นกำแน่นอนแต่ต้องอยู่สัญญากับAGT นะครับต้องสัญญากับก็ทาเลนต์อยู่แล้วเขาทำสัญญาตั้งให้เร็วนะครับแต่โอกาสที่จะได้เนเน่เนี่ยสูงเลยทีเดียวนะครับเขาบอกกับ 80% ที่จะได้เนเน่รอยัลของเราเป็นแชมป์นะครับเพราะว่ามันต่อยอดไปได้อะได้เนเน่เดี๋ยวสปอนเซอร์คราวเดียวไปทัวร์คอนเสิร์ตได้เดี๋ยวไปเล่นกับใครก็ได้ก็เล่นได้หมดเพราะว่าเธอเนี่ยถือว่าเป็นสาวหน่อยมหัศจรรย์เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเล่นเพลงของใครนะครับวงนั้นก็ดังไม่มีใครลืมเหมือนวันนี้เล่นของวงที่ก่อตั้งมา1997นะเป็นวงดังและจากเมืองดีทรอยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลนายนะครับชื่อวงผมลงเฟซไปแล้ววันนี้ผมก็หาเพลงอยู่กันนะครับว่าชื่อวงอะไรผมว่าอ่ะลงให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับชื่อวงThe White Stripe นะครับ The White Stripe นะครับก็เป็นวงที่ก่อตั้งมา1997แล้วก็ที่เนเน่แลนด์เนี่ยนะครับ Seven Nation Army เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแป๊บนึงเนเน่แลนด์วันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังหาก่อนทิ้งทายนี่ก็อะไรกันเดี๋ยวหาไม่เจอนี่แหละแล้วก็เป็นเพลงเชียร์ฟุตบอลอิตาลีที่ได้แชมป์ปี2006ด้วยเพลงเชียร์ฟุตบอลในเนี้ยเนี่ยเล่นเพลงนี้วันนี้เอาไปฟังเต็มๆมาทิ้งถ่ายเลยทิ้งในชั่วโมงนานแล้วมานะครับ Seven Nation Army

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ปกคลุมแผ่นดิน
6: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
7: ลองใช้กันหรือ
8: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแฮปปี้ฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร0934788118

ก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชมอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง

คุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำ

0: ก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบไปกินปลาสตาร์ครับ
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

ันยาวันไอตี้ชั่วโมงที่2นะครับ16นาฬิกากับอีก20นาทีกลางมหาสมุทรนะครับเหล็กราชเมศเหล็กนี้จะมาที่สตูลนะครับสมายเอสสตูลยี่มายี่บล็อกรู้สึกผมลงเฟซไปแล้วเมื่อวานนะครับขอบคุณซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผู้ให้การสนับสนุนฮาร์ดแวร์วาไรตี้นะครับซีซ่ารถบ้านมือสองมอเตอร์ไซค์นะครับสื่อซอดสื่อพรมีส่วนลดส่งฟรีถึงนาบานนะครับมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเราขัดเขาเอามาขายแล้วก็ขายกันราคาไม่แพงจัดไฟเน้นก็ได้สื่อซอดก็ได้นะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์เรารถเยอะเป็นลอยคันเลยนะครับมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ถ้าลองขับกันก่อนได้นะมาถามหาบางซีนะครับอยู่ในควนหินเลยบางซีนะครับ089เอาไหมเบอร์โทรนะครับ0857993031 0857993031 Facebook คุณดารันทรโตขวัญนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานสั่งได้ครับอยากจะสั่งมูยังเมืองตรังทำบุญขึ้นบ้านไหมไหว้เจ้าทีตั้งพ่อแม่ตายายเดือน10เดือน11ได้หมดครับนี่แก่ถึงมาแล้วแหละนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่มีนามจิ้มนามหลาดหมูนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ทานสั่งมูยังเมืองตรังแม่อาลีเบอร์โทรนี่เบอร์โทรเดียวนะครับ0899900189 0899900189นะครับพี่น้องชาวสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับสั่ง10แถม1สั่ง20แถม3นะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงเรื่องนิ่มกลีนายสร้างนาไว้ปาล์มเขียวนานต้นลูกดอกไม่กัดคอทุเรียนขยายลำต้นโตไว้ลูกดอกเหมือนกันนะครับติดต่อสอบถามที่พี่สมชายปุ๋ยตรามือ5ดาวสื่อ10แถม1สื่อ20แถม3ส่งฟรี0899759997นะครับ0899759997ได้ช่วงเบรกนะ UNB กลาดแล้วก็เพลงดันก็รถบ้านหัดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ที่1เรื่องแบตเตอรี่

ได้ลงคอไม่ใช่ทิ้งกันเลยเหรอพอลำบากต้องทิ้งเหรอแล้วติดเตียงถึงจะทิ้งอย่าทิ้งกันแล้วนะโอ้ให้กำลังใจกันนะนะครับให้กำลังใจกันเพจนั้นปิดไปแล้วเพจที่ว่าลงแบบว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงน้ำท่วมมันเออนี่เห็นไหมเชื่อไม่ได้พวกเนี้ยเพจใกล้ๆกับทำขึ้นมาได้นะครับมีอีเมลมีเฟซบุ๊กไปสร้างเพจมาปั่นกระแสปั่นข่าวนี่มันลงข้อมูลผิดๆนี่มันคนมันกลัวกันเนี่ยนะครับทำซีรถยนต์ดีวะอาการแบบนี้ก็ทำซีได้นะเรามีห้องห้องที่ปิงคลุงนะครับ UNB กะลาทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับและมั่นเคลมประกันถูกบริษัทรูดบัตรก็ได้พรก็ได้ห้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับทำซีรอบขั้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้หรือจะเป็นโปรโมชั่นซีหนอกแก้วจากราคาสร้างเมื่อนาหลอดเลือดซ่องเมื่อนาโปรโมชั่นซีหนอกแก้วหนอกวักหนอกฮูกไม่ใช่นะไอ้นี่หนอกแก้วตัวจริงเลยนะครับตัวจริงซีแววว้าวซีหนอกแก้วซีคงทนแล้วก็เคลือบในตัวด้วยนะครับซีหนกแก้วอ่ะที่ก็บอกอ่ะทําซีหนกแก้วราคามันอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละ 40,000 30,000 นาแต่ตอนนี้ลดจัดโปรโมชั่นอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับซีหนกแก้วหรือจะเอาซีธรรมดา 15,000 บาทนะครับจะทําแบบรอบขั้น15,000นะครับทําแบบเป็นจุดจุดละ 1,000 มีกี่จุดอ่ะเธอ2จุด3จุด 3,000 จัดไป3จุดนะครับคัดซีอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับ UNB กะลาทําซีรอบขั้นถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศ1นะครับเบอร์โทร0982458แล้วก็ตอง9นะครับ0982458แล้วก็ตอง9 UNB กะลาเอาเพลงนี้ดีวะวัยวิทย์มีชีวิตเพื่อคนอื่นไอ้ยะใจกว้างจังเพื่อตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะมีชีวิตเพื่อตัวเองก่อนได้ไหมถ้าเพื่อคนอื่นนี่บางทีคนอื่นก็ทุ่มเทไปหลักไปบางคนก็ไม่ได้เลยรับมาตัวเปล่าก็มีชีวิตเพื่อตัวเองแหละดีที่สุด

วงหน้าอยู่กันต่อเปลี่ยนมาฟังเพลงแดนนะครับ99อยู่สู้หน้าใจ92อยู่2งารวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับทิ้งทายกันด้วย2ชั่วโมงแรกนะครับฝากเขาของชื่อเพลงฝากเขาปองนับเหรียญนับกันลุงแกก็3,000นะวะนะครับปองนับเหรียญครับฝากเขา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ถ้าทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมเทพตะวันในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่โสมหน้ายางนิ่มเกรน้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478818

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชกอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร096-043-7058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
2: ดีเจ
1: วุฒิแก้วดีเจวุฒิ
2: แก้วดีเจวุฒิแก้ว
3: เพลงแดนทุกวันครับจันทร์ถึงเสาร์การสิบการอยู่ศูนย์นะครับนาทีได้เรดิโอและก็การสิบสองอยู่สองบานไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้นะครับฟังทางหน้าปัดวิทยุฟังออนไลน์และก็รายชื่อรายงานตัวนะครับ พร้อมด้วยชั่วโมงนี้ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสครับเอาไปเทเอาไปลาดเอาไปชีดเอาไปพ่นนะครับ EM ดับกลิ่นจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับบ่อน้ำบ่อผักน้ำบ่อเกลือฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาได้หมดครับได้หมดปลานี่น่าจะตายยกบ่อซะเดี๋ยวเอาไปเทเอาไปลาดเอาไปชีดเอาไปพ่นนะครับ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสหลานจุ้ยสะเดานาโรงเรียนกั้นใจจัดจำหน่ายเลยวันนี้นะครับพร้อมด้วยปุ๋ยปลานิลทองปลานิลทอง EM ตราน้ำใสปลานิลทองนะครับมีสินค้าที่นำเสนอขายหลานจุ้ยสะเดานะครับนั่นก็คือปุ๋ยปลานิลทองพี่น้องส่วนยางส่วนปาล์มส่วนทุเรียนนะครับสั่งได้เลยส่งฟรีต้นยางเลือกนิ่มกีดลายนะครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มก็ลูกดอกเขียวนานทนไม่คาดคอเบอร์โทรนะครับ0817663373น้ำหอมดีเจวุฒิขับมาแล้วหอมติดทนนานน้ำหอมดีเจวุฒินะครับขวดละ50 บาทแขวนในรถปรับอากาศนะครับ1ขวดก็จะได้เกือบ1เดือนสั่ง4ขวด200ส่งฟรีสั่งขวดเดียวคิดค่าส่ง20ก็70บาทออเดอร์วันนี้จัดส่งให้ตอนเช้าได้รับของมือลื่น2วันถึงนะครับรอวันนี้รอหมดแหละรอบคงจะส่งตอนเช้าไม่เกิน11นะครับพร้อมด้วยชีดตัวเป็นเกล็ดน้ำหอมพรีเมียมหอมติดทนนาน6-8ชั่วโมงกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับย้ำว่าน้ำหอมที่ท่านเอาไปแขวนในรถนั้นท่านเอาทาตัวได้นะครับเอาทาตัวได้เลยเอาปลาตรงนู้ปลาตรงนี้ได้หมดครับเพราะมันน้อมได้หมดนั่นปลาประการเคล็ดในหลอดนะครับท่านจะทำชีดตัวก็ได้เอามาทำเป็นท่าตัวก็ได้ท่าตายข้างท่าที่คอแขนจีพจรนะครับเงื้อหญิงออกนี่หญิงอมช่องทางรายการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์หรือว่าก่อนนะไอดีโทรศัพท์นะครับ0945285636นะครับต่อเช้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าเน่จะขึ้น

แต่ผมพิราตชาวเน่ได้แจ๋หมดอ่ะเพราะว่าเขาให้เน่เป็นแชมป์ทิ้งเข้าวงนี้ไหมหน่อยนิมร็อกวงนี้ล็อกอันเทอร์เนทีฟเขาหวังมากอะไรนี่ผมหมายนี่เอาตาเน่ขึ้นเน่ตชาวอ่ะไม่รู้ว่าวัดไอ้ดอนหรือว่าเพลงนำเลตชาว

เสียงวิทยุออกดีไหมครับเดี๋ยวจะเล่นลิกินปาร์กไงทักครึ่งชั่วโมงเลยถึงก็ฟังเพลงไทยเดี๋ยว

รัฐบาลต้องให้เบียร์เนเน่มั่งแล้วสร้างชื่อให้กับภูเก็ตสร้างชื่อให้กับประเทศไทยถึงขนาดนี้นี่เอ็ดคาราบาวเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นป้าเป็นที่หลักของหลายๆคนหมอไปเนเน่ก่อนหน้านี้1ล้านเห็นไหมครับเป็นการเดินทางไปรอบชิงวันนี้รัฐบาลเฉยไม่ได้เลยครับต้องมองไปเน่ๆไปเลย10ล้านโฆษณาให้คนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยเมืองภูเก็ตโดยดีกว่าไม่ต้องออกเบียร์สักบาทจัดให้เน่ๆ10ล้าน

หลืออะไรมาเบียร์เฟส2งั้นเฟส2ที่ว่าได้เดือนละ500 2เดือนให้นี่นี่10ล้านนี่คือตอนนี้ทั่วโลกไม่มีใครสุดว่านี่นี่แล้วจะได้นี่นี่10ล้านอย่าช่วยอย่าช่วยอย่าช่วยให้ไปเลย10ล้าน10ล้านรัฐบาลนี่รวยเว้ยแต่ละคนได้มารัฐมนตรีแต่ละคนรวยๆไปเห็นมั้ยอ่ะนายกก็รวยรวยรวยเพ่แล้วจัดไอ้เน่ๆไปเลยลงกันคนหลานคนหลานคนหลานคนหลานกันสร้างชื่อเสียงนะ10ล้านขอไอ้เน่ๆ

ขอบคุณจ้าล้านน้ำดื่มท่านตะวันนี่สังหน้ามองขอบคุณนะอยู่หัดใหญ่นี่เองบ้านเราซอยสิบกพรมอุทิศบ้านเลขที่28โอเคน้ำดื่มท่านตะวัน

ได้เลยได้เบียร์ตำบุญเนี่ยไปยันซอบก็แต่เดียววัดก็หงแต่เดียวอย่ามากสามร้อยพ่อสามร้อยช่วงนี้ตำบุญนานสามร้อยสามร้อยพ่อพี่น้องเราตำบุญเลยก็บายบายใจนะให้ไอ้หลวงได้ไปกันตำบุญสามร้อยสามร้อยมั่งห้าร้อยมั่งนะครับแต่สองร้อยแล้วไอ้ไรล่ะเอาเป็นต้องจักทุนไอ้เธอตุลาพฤศจิเราก็ได้เดือนหนึ่งห้าร้อยนะโอนที่เดือนหนึ่งพันผ่านเรียบร้อยแล้วนี่ก็ช่วยสองเดือนแล้วถึงเดือนธันวาใครจะช่วยอาเทียนในนี้ก็ช่วยแล้วครบสามเดือนไปตาพันห้าปีไม้เป็นเลยของขวัญของขวัญ

ชมป์ก็ทาเลนได้1ล้านดอลลาร์ถ้าตีเบียร์ไทยก็ตีละ40ล้านแบ่งจ่ายเป็นวนนะครับให้เดือนละ 80,000 ถ้าจะเอาเลยฮักภาษีนะที่จ่ายถ้านี่นี่เอาเลยไม่เอาแบบรายเดือนจะเหลืออยู่ประมาณล้านนิดเลือดถ้าได้ได้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็บอกว่าเลือดหลานนิดๆในนั้นนะเขาคำนวณออกมาแล้วโอ้นักเยอะนักภาษีมากแต่ถ้ากินเนื้อแบบยาวๆนี่ได้เดือน 80,000 แชมป์มา1ล้านดอลลาร์ล้านดอลลาร์กับตีซาลาเท่าไรเธอแต่ไม่ใช่ปอนนะปอนน้ำแพงว่ากับดอลลาร์กับอยู่ที่ประมาณ3.38 40ได้ไหมตรงนี้1ดอลลาร์เบียร์ไทยอ่ะ

เยอะถ้าเอาเลยฮักเยอะฮักเยอะได้เกือบ2ล้านประมาณนี้ประมาณนี้แว๊บๆก็หลุงข้าวกันได้แชมป์เธอจะติดสัญญาของ AGT ไปเลยนะครับก็แหละแต่ว่าสัญญามีออปชั่นอะไรกันบ้างแลนด์คอนเสิร์ตสปอนเซอร์สปอนเซอร์ส่วนแบ่งไปนี่นี่หลับบ้านอีกไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่ได้แชมป์แล้วก็เซ็นสัญญานะเพราะว่าต้องเขาดูแลหมดเลยนะครับแต่ความฝันของเนเน่อยากเป็นซุปเปอร์สตาร์อยากจะได้แชมป์เวทีนี้อ่ะไอเนเน่ได้สมดังหวังไอเหลือเกินคอยว่ากันแล้ว

วนี่เพลงที่เน่เล่นน่ะนะครับ Seven Nation Army ก็คือเป็นเพลงเชียร์เพลงเชียร์ฟุตบอลหัวมันขึ้นเบสอะตึงตึงตึงตึงเครือเป็นเพลงเชียร์เลยผมก็เอาไปมิกผมเล่นบ่อยนะเพลงนี้ผมชอบมากเครือขึ้นหัวนี่ผมชอบมากอย่างแรงในเพลงนี้ตอนที่ไปมิกเลียบผู้อะมิกที่นาแลมทองอะเมื่อปีที่แล้วนี้ผมก็เล่นนะเพลงนี้ผมก็เล่นผมก็ใช้ไปกันเพราะมันเกี่ยวกับฟุตบอล

ผมมีหลายเวอร์ชันมากจะไปดูว่ามีเวอร์ชันอะไรมั้งแต่ในคอมนี้มันไม่ใช่เป็นคอมที่ว่าผมไหวมิกไงคอมนี้คอมเปิดเพลงส่วนใหญ่เพลงมันอยู่ในอีกตัวนึงในอีกเครื่อง

มีสองเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยได้เล่นผมเล่นเวอร์ชันนี้มากว่าเดี๋ยวไปฟังเวอร์ชันนี้เลยนี่แหละอันนี้แบบต้นฉบับอันนี้ต้นฉบับเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเวอร์ชันเด่นว่าอันนี้ต้นฉบับอ่ะ

จริงใจสักสองเพลงนะแต่เดี๋ยววีเวลแล้วอยู่สักเพลงควีนซึ่งจะได้มาเพลงไทยจ้ะฝนไก่ตกแล้วมือดำดำจีมั้ย

This is a remix.

ตอนนี้เทรนด์ล็อกมาแรงเดี๋ยววันที่31ตุลาโชว์เครื่องเสียงประดังผมเล่นล็อกดีวะไม่เล่นแหละ EDM เล่นล็อกดีวะล็อกเอามาทำ EDM แนวนี้วะเพลงผมมีเยอะ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
0: ราดมอรือแกเราอยากแกดีเจวุฒิ Your DJ music Wood EDM.
2: Ladies and gentlemen, this is another non-stop
0: DJ Wood EDM
2: in the mix.

ท่านรู้ไหมครับมือกลองตีตีแบบบาลหำน้องเน่เน่เบอร์หนึ่งกันถ้าเป็นผู้หญิงกันจะมีวีแววไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวงของเขามี3พี่น้องเดอะไวนิ่งพอลีน่าวิลาเวียวโอ้นี่คนเนี้ยสุดยอดตีกลองแบบบาลหำไปเลยอยู่หลังเน่เน่ผมแดงอ่ะหลังจากจบสีเน่เน่โชว์คนก็ฮาวาบอ้อยฝักว่ามือกลองคนนี้คือใครจะมีวีแววไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคือว่าวงเนี้ยมี3คนพี่น้องนักร้องนำมือกลองมือกีตาร์สุดยอดมากนี่ระดับโลกเลยอ่ะมือกลองเนี่ยไม่ใช่แบบเมคอัพทั่วไปไม่ใช่นะก็จัดมาให้เน่ๆประชันกันเลยถือว่าเธอตีกลองแบบเหมือนโกรธใครมาอะไรประมาณเนี้ยมันมากจำชื่อเธอให้ดีสักวันนึงเธออาจจะมาเทียบูแกตก็ได้พอลีน่าเออประมาณนี้แหละจำจำวันนี้อ่านออกมั้งไม่ออกมั้งภาษาอังกฤษมัวมั้งดำหนามมั้งสก็อตมั้งวิลล่าพอลีน่าวิลล่าอ่านวิลก็ได้ชื่อวงก็สุดยอดเลยว่ะ The Waiting อ่ะโอ้โหคือวงเนี้ยเป็นผู้หญิงเชื่อซ้ายเม็กซิโกเขาชอบในดนตรีมากชอบมากชอบมากสามคนพี่น้องผู้หญิงพี่ที่มาเล่นในนี้ก่อนหน้านี้คือว่าในนี้ชอบวงนี้แล้ววันนี้เวลาหมดครับคุณอย่างสูงนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีพี่หนุ่มมารออยู่แล้วนะครับส่วนเราต่อจากบ่าย 3-6 โมงเย็นการ 19.2 นาทีการ 12.2 นาแล้วก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณนะครับที่ทานเลขติดตามมาฟังวิทยุก็ดีออนไลน์ก็ยังขอบคุณจ้าไปแล้วนะสวัสดีจ้าไปเลยคลิปนี่ๆเราแล่ไม่เบื่อวันนั้นมือกลองตีมันจังสุดยอดเลย

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
4: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
5: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
6: ลานิ่งมองลองใช้กันหรือ
7: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นบ่อครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
4: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดน
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่มานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆปู่ย่ามาปะกะตรวจปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของรานยางจุยเสดานะครับรับสื่อยางรับสื่อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื่อสัตย์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเสดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C60C99กับ07C460C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยเสดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยเสดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอรมดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่สื่อไปใส่ต้นปาล์มสื่อไปใส่ต้นยางหรือสื่อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ชได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่าหมื่นเส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เหลียดชายเพราะด้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างๆมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: อ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องมดหรือแกก็อยากแกขาก็ยังน้ำ
3: ปูร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA เรดิเลียนสาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 0618

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบต

0: ได้เลยที่เดินนิ้วโอ้บ่บ่บ่บ่จะมาได้มาปะเนี่ย
1: ผมนัดโบยิงแต่ว่าไม่ตัดเจอโบยิงมากกว่าเดี๋ยวก่อน
0: กลัวมึงนัดมากนะว่า
1: ผมนัดโบยิง
0: เหรอโอ้ยมา

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes น่าต้องมดหรือแกต้องอย่าแกข้าก็ยิน
3: ดีร้านห้อยขางวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึงตี 1-061-895-5970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ับ
1: มีอะไรคะ
2: ครับนี่ไหวมาบอก
1: งาน
0: งานไหนจักกับ
1: จักไปไหน
0: มันบวชครับครับจ่ายยากัน
1: ตกใจมากเลยค่ะ
0: ไปกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้ต้นชายของมาบงไม่ดีครับ

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
3: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도 모
1: 르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสสุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849646

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลาวนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลาวนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลาวนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาAirport เปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: ถูกมั้ยไปถึง
1: เป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ